0: ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯒꯦ? ꯌꯨꯝꯁꯤꯕꯨ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯒꯦ? ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯣ?
1: ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯕꯅꯣ?
0: ꯑꯩꯅꯤꯅꯦ,
1: ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯣ? ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯕꯅꯣ?
0: ꯑꯩꯅꯤꯅꯦ,
1: ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯟꯗ꯭ꯌꯥꯁꯤꯗ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅꯁꯨ ꯎꯖꯗ꯭ꯔꯦ, ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯏꯃꯥꯕꯨ?
0: ꯑꯩ ꯉꯥꯡꯕꯤꯇꯣꯟꯅꯦ.
1: ꯉꯥꯡꯕꯤꯇꯣꯟ? ꯉꯥꯡꯕꯤꯇꯣꯟ ꯑꯩ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯦ, ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯇꯥꯡꯒꯤ?
0: ꯆꯨꯝꯃꯤ, ꯅꯪꯅꯗꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯈꯪꯉꯔꯣꯏ, ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯅꯪꯕꯨ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯉꯤ.
1: ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ? ꯏꯃꯥꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ? ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕꯅꯣ?
0: ꯆꯍꯤ 16ꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯂꯥꯛꯂꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩꯅꯦ.
1: ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯗꯨꯕꯣ? ꯑꯩ ꯚꯥꯞ ꯑꯃ ꯇꯥꯖꯗ꯭ꯔꯦ.
0: ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯂꯣꯠꯀꯅꯣ ꯂꯣꯠꯀꯅꯣ?
1: ꯂꯣꯠꯄ? ꯀꯔꯤꯕꯣ?
0: ꯑꯉꯥꯡꯗꯤ?
1: ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ?
0: ꯅꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥꯕ ꯂꯩ.
1: ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯊꯥꯕ ꯂꯩ?
0: ꯐꯔꯦ, ꯅꯪ ꯂꯣꯠꯂꯦ, ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯨ, ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯨ, ꯅꯆꯥꯕꯨ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯁꯦꯟꯅꯧ. ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯔꯅꯤ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯃ.
1: ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ?
2: ꯍꯣꯏ, ꯀꯅꯥ? ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯊꯤꯔꯨꯔꯤ.
1: ꯀꯅꯥ?
0: ꯅꯣꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ, ꯅꯣꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ, ꯅꯣꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏ ꯄꯥꯈꯪ.
2: ꯁꯤꯗ ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯅꯣꯃꯤꯁꯦ? ꯑꯁ, ꯏꯆꯦ ꯅꯪ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯋꯥ ꯇꯧꯔꯤꯌꯦ. ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ, ꯆꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ, ꯆꯠꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯌꯨꯝꯗ.
0: ꯌꯨꯝꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯏꯃꯥ ꯃꯉꯥ ꯆꯪꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯄꯨꯒꯅꯨ. ꯑꯩ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯆꯤꯡ ꯌꯥꯇꯝ ꯌꯥꯗꯅꯦ, ꯕꯣꯏꯅ ꯆꯠꯆꯒꯦ. ꯑꯩ ꯄꯨꯠꯀꯤ
1: ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯈꯨꯔꯥ?
2: ꯏꯃꯣ, ꯋꯥꯔꯧ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ. ꯏꯆꯦꯅꯤ, ꯕꯨꯙꯤ ꯁꯣꯏꯕ ꯀꯨꯏꯔꯕ, ꯐꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯁꯦꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ. ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯨꯁꯨꯅꯦ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗ.
1: ꯈꯨꯔꯥꯍꯣꯏꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯂꯝꯗꯒꯤ?
2: ꯂꯥꯛꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ, ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅꯔꯦ. ꯑꯩꯁꯤꯕꯨꯡꯉꯣ, ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯣꯟꯐꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯗ.
1: ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯣꯟꯐꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ?
2: ꯏꯆꯦ, ꯆꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣꯃꯤ. ꯑꯁ, ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ, ꯅꯪꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯡꯗꯣꯛꯅꯤ ꯀꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯩꯗ. ꯑꯁ,
0: ꯑꯍꯥꯏꯌꯣ, ꯏꯆꯦ ꯉꯥꯎꯔꯦ, ꯉꯥꯎꯔꯦ. ꯅꯣꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ, ꯅꯣꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯄꯨꯝꯃꯝ ꯃꯝ ꯇꯧꯔꯦ. ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯒꯦ? ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯍꯧꯔꯣ, ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯣ, ꯅꯆꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯅꯨ.
2: ꯑꯁ, ꯏꯆꯦ ꯑꯣꯟꯗꯣꯛꯄꯅꯤꯗ ꯀꯣꯟꯁꯥꯏꯗ.
3: ꯕꯕꯥ,
2: ꯑꯩꯅ
3: ꯁꯣꯝꯗ ꯊꯤꯔꯨꯔꯦ. ꯏꯅꯦ, ꯆꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ.
4: ꯅꯍꯥꯟ
3: ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯕꯕꯥ.
4: ꯅꯍꯥꯟ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕ ꯑꯃ ꯅꯨꯄꯥ
3: ꯂꯥꯛꯑꯣ.
2: ꯋꯥꯔꯧ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ, ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯌꯦꯠꯂꯦ, ꯋꯥꯔꯕꯅꯤꯅꯦ ꯃꯥ ꯄꯥꯅꯕꯗ. ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯒꯤꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯔꯝꯇ ꯎꯗꯦꯅ?
1: ꯑꯩ ꯏꯊꯟꯇꯅꯤ ꯈꯨꯔꯥ.
2: ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯩ ꯌꯧꯔꯒꯦꯀꯣ ꯐꯅꯤ ꯈꯨꯔꯥ ꯐꯅꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ?
5: ꯑꯩ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯗ ꯋꯥ ꯑꯝꯇꯪ ꯁꯨꯝ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯗꯅ.
1: ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯅꯤ.
6: ꯄꯥꯕꯨꯡ, ꯄꯥꯕꯨꯡ, ꯉꯥꯔꯤ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ, ꯉꯥꯔꯤ ꯊꯥꯛꯇꯅ ꯃꯔꯣꯏ ꯀꯥꯍꯜꯂꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯣꯜꯂꯒꯦ.
1: ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ, ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯠꯂꯣ, ꯆꯪꯉꯣ ꯌꯥꯔꯦ, ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯣ ꯌꯥꯔꯦ. ꯅꯪ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯊꯦꯡꯉꯅꯤ, ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯪꯉꯣ.
6: ꯊꯦꯡꯗ꯭ꯔꯤꯗ,
1: ꯆꯪꯉꯣ ꯌꯥꯔꯦꯕ.
5: ꯑꯣ, ꯃꯥꯅ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤ?
1: ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯅꯤ.
5: ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯗꯣꯏꯁꯤ ꯇꯥꯏꯑꯣꯟꯅꯗꯤ ꯂꯧꯕꯤꯅꯨꯀꯣ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ.
1: ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯏꯅꯦ.
5: ꯌꯥꯏꯗ ꯌꯥꯏꯗ, ꯏꯅꯦ ꯀꯧꯔꯁꯨ ꯀꯔꯤꯝ ꯀꯥꯏꯗꯦ. ไอ้คุยกินเนี่ยง่ากี่พามาจ้ามาคักเลยจ้าบ้าอ้าป้าปานมาฆ่าสไว้ดะนุ่ยกี่มามันนะคนนับดะขราวาระบ้ามาสุมาเท่ายามนะจิมบ้าอดูดะพามดูดะดีอาหัลละมันหักตักตะกี้ชุ่มก้อยจะรักปะโอ้ยบ้าปานบินะบะมีอะพะบะมาที่รักปะดะอาซีคุณทักษิเดกี้ไอ้คุยเตยสิงห์มาเลยบ้ามากระตานะจ้าบ้าดะอีบุงโอทับลเจ้าเชียนิ่งสิงห์นรักปะลานน่ะดิคันบีกันนูโกยบง
1: วะกะดิลานคลุดะกินเนี่ยไอ้สุโกยน่ะจัตนะทบักสูระกะหิงเจบะนี่นุงซีบิดุนะนิซิงบิรกปอยรงกะนี่คุนทักกะสวายชิเดยดิกะยาดิมุนนะคังเจดะบะนี่อะอันดุบูมะมิงมะทากะ
5: อะอีบงวะน่ะดิคังดงมันเรมังกิจาวไหดะนะมายบะกะสุสุมชาบะ
1: โอเฮไอ้น่ะดิคังเจดะเรอะดุดะอินเนไอ้เชอะปานะนะงากิพามดุดะสุมเลกตะนะชาดะนะเลบิดิยารวยดะบะสุมดะไอ้จานุปิอะงางชิมะทันดะนีนะ
5: ホイニホイニイタイマギザウナシュハイリイナパナザダニハイダナガイコネイブゴアガンシギブカナムタレイトラブラネア
1: カムドブイネ
5: アタバレギブハイブニダ
1: カイノネイネハイビリシボアアイレジリシディ
5: ヘライニエナハイバディタバレギアシンバマママパマリマタブハイベイワニ
1: カイノカイノハイシャハンカイノナンパミシャ
5: カイノダイブンゴイニエネヌシダナイサムチャムナハガガアパカンナナナユムナカイパンダバマカイアガンセヨクトナライバドダヌシダナハンバギワニダ
1: ハゴロハゴロチャロチャロチュルチャロチュルチャロ

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Good afternoon, ladies. Tharun da Tarang Nukchiri.
1: Good afternoon, sir.
0: Good afternoon. Kanawai Birabano. Nevidita. Mamang da su thing na zakhre. Yam nung nungai jing asim thing na jaba. Kari say tavi gani Nevidita.
1: Sir, mamang arang bodo malu umitana kan kam. Yen ayo arang mong kanja jaba.
0: Funny.
1: Loyum di film dagi tusparani na sakpa. Dinimesa na na sayin ba duwa sanjo dinimesa na sayang bo ramale ko. Atugi say Oi da chill bana chonse yatta chill atle to da adu sajo ge sa.
0: Sayang bo sayang musu yam phajana make sheng ta pi le. Hazi sikai to bira mino ne bi ta
1: sa. Sai je sai da dan dan ne wai amma ka ta ram ba yam. Ka no ma pa ma ka sum ba ro ka ka sa ju di da sai sai ji.
0: ฟังดิจาซาบุเจมตันดะนงไหลเลยฮาวซิกเซอะดิไซซุพังอบนินะจักซุซาทอกปิโรกะริมะเทลังบิรากิงอะซิดิมะเทียนดิซาอะคุยกังชวยกังโฮยอมบะอุมซิดิคัมเปอร์ซะอิตาละฮาวบะเตดิยาวเดฮวยคุยมะนามะซิงยอยบุกอฮวยยัมพะซะนะคุยไซซิงซูเอคุยไซกิไซเรงบะไซรามุซูบุตักปิรักเลไซซิคุดอลตัมเจรเกจักซูฮาวจาทอกปิโรไซตานะตานะฮะจะดิ
2: Saya kudol tamjari, mayam punatamin sih.

มาทั้งดมุกลันทุกชรีน้องวัยเทมโซเลนโรสิงห์มาดีแคทรีมายุมเบชชวรีอันนี้ก็เป็นบุคคลเชิดตาเคยสามบิจอยคุมาร์นาสายเร่งบะมัตมิเซมายังลุชิลาวคอยลุชิลาวตามนิสี

ลุยพี่เอาดังอันเคดอมาผู้ชนะคนนุ่มดาชุ่มหมายตั้งเป็นลุยหาบาอยากที่ทางการมีอยู่เลยประชาชนสิงคงอันเนมมาและเรียนที่สิงคงใหญ่มาบ้ามันเอาเตรียดกัน